ทะเลสาบสงขลาเป็นดินแดนเก่าแก่โบราณส้มเด็ดเจ้าพระโขรื้อล่วงปูถวดเยียบน้ำทะเลจืดก็เป็นบรรพบุรุษคนหนึ่งของชาวลุมทะเลสาบสงขลาขอบุญบารมีท่านจงคุ้มครองชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิด